0: ปาดาลีไปท่าไทยละทับปาดาลีเออยาวันคาลิกาไทยละบักกี้ท่าลีเออปัตตวัยลีกาวเล่กายเดาลีเออปัตตวัยลีกาวเล่กายเดาลีเออปั
1: ตตวัยลีกาวเล่กายเดาลีเออ
0: Namaskar, I'm Alakari. Today I'm going to listen to Radio Sapalta.
2: Radio Sapalta, 103.4 MHz.
3: Unnamal Live.